0: แต่ว่ามีสองทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเมาสู่ท่านฟัง
1: แล้วสำหรับสองทางครับอิทที่ท่านสามารถส่งคำเห็นเข้ามาหาพวกเราได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านสามารถเข้าไปที่ lounge.ci.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ CMGFM93พร้อมกันนั้นท่านก็ยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตึมอีกตามที่อยู่แมน lounge@cri.com.cn
0: ท่านผู้ฟังผ่านมานี่รายการพวกเขาเคยได้ล้มกันถึงการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมคิดว่าบรรดาท่านล้วนแต่ได้มีความจือจันได้ดีหลายเนาะคือพวกเขาได้เว้ามาหันแลในสังคมปัจจุบันการท่องเที่ยวนี่แม่นบ่ได้จำกัดอยู่ในด้านการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั่นอีกแล้ว
1: แม่นแล้วเคียงคู่กับการพัฒนาทั้งคมนาคมที่นับมือนับสะดวกสบายยิ่งขึ้นและนโยบายที่เป็นบุริมสิทธิ์จากรัฐบาลก็ได้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนหลงหลายเลือกมาประเทศจีนบ่แม่นแต่เพื่อมาสัมผัสกับทิวทัศน์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของจีนเท่านั้นอีกแล้วนั้นแม่นเพื่อหยังเด้ท่านฮู้จักแล้วบ่
0: อิงตามข้อมูลให้ฮู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวประเทศจีนนี้ถึง 22,914,000 คนเพิ่มขึ้น2ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสร็จเลยเดียวกันของปีก่อนพิเศษในฤดูฮ้อนของปีนี้คัมบาชานาคูได้รับความนิยมสมซอบหลายที่สุดขณะเดียวกันคนต่างประเทศที่เลือกมาเที่ยวอยู่จีนก็มีความมักคักในการเลือกทั้งเที่ยวเพิ่มหลายขึ้นแต่การบินกำแพงเมืองจีนเที่ยวหอพิพิธภัณฑ์กูกงเบิงหมีแพนด้าและสถานที่ต่างๆที่จำเป็นต้องไปพอดการสมการแสดงหุ่นยนต์มนุษย์อัศรินยะไปเบิ่งการยิงลูกส่วนไฟทรงยันอวกาศเป็นต้น
1: รู้สึกว่าการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนได้รับความนิยมสมซอบหลายจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะคือมีนักท่องเที่ยวอังกฤษคนหนึ่งที่เลือกไปเที่ยวนครหนิงโปหลัง20ปีผ่านไปแล้วก็บ่ได้เลือกไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหากแม่นได้เลือกไปโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโรงงานผลิตหัวปลั๊กเสียบไฟฟ้าแบบอัจฉริยะศูนย์ผลิตรถไฟฟ้าและบริษัททดลองแผ่นชิปเป็นต้น
0: แสดงว่าบ่แม่นแต่นักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนเท่านั้นที่มาไปเที่ยวตามพรมจากโรงงานเนาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มีความสนใจหลายต่อกับการเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อสัมผัสกับประเทศจีนด้วยสมทั้งใหม่นี้
1: จะโดยนักท่องเที่ยวจากอเมริการัสเซียและประเทศอื่นๆที่เดินทางไปฮอดโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆของจีนล้วนแต่ได้ประจักษ์ตากับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติของจีนตามความคิดเบื้องต้นของข้าเจ้านี่ก็อาจจะคิดว่าเฮ็ดด้วยมือหลายกลัวแต่ที่จริงแล้วมันเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทั้งนั้น
0: แม่นแท้คือโครงผลิตรถไฟฟ้านี้ได้กลายเป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์พิเศษในด้านการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนหลากหลายการประสานงานด้วยคนและเครื่องกลจักรสำเร็จการประกอบรถไม้คันหนึ่งด้วยเวลาเพียง76วินาทีเป็นต้นขั้นตอนการผลิตต่างๆเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหลายล้วนแต่ฮู้สึกตื่นตาตื่นใจหลาย
1: แม่นแล้วเพราะว่าคือแต่ก่อนนี่พวกเขาเพียงแต่ฮู้ว่ามันได้ผลิตอยู่ไสจากไสแต่ว่าบ่เคยได้เห็นตัวจริงแบบประจักษ์ตาจักเทือมาตอนนี้คือนับแต่วิสาหกิจรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งของจีนได้มีการเปิดบริการให้มีทัศนศึกษาโรงงานผลิตรถไฟฟ้าในเดือนมีนาปี2024เป็นต้นมาไล่รวมแล้วได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายกว่า 250,000 เถือคนซึ่งได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสมซอบหลายที่สุด
0: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจและอยากไปเห็นจากข้างนอกท่านผู้ฟังที่แพงพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยทันได้รับฟังจากสมเพลงมวลๆจากรายการก่อนเนาะเราจึงกลับมาลงกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ้ําให้เกียรติตามหาฟังรายการลมดีมีประโยชน
1: ์โดยมีปหทั้งสองเกษนาและหุ่มเพงดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปบำบาคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีไรกันทุกท่านที่พร้อมฟังไรกันล้มตีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ร่วมกันถึงการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้รับความนิยมชมชอบหลายในระยะนี้บัดนี้พวกเรามาล้มกันต่อ
0: คือพวกเขาได้เว้ามาหันแล้วว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้นิยมกันมาเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่จีนนั้นนอกจากได้นิยมไปเที่ยวโยหงจาของงานของจีนแล้วการท่องเที่ยวการผลิตอื่นๆของจีนก็ได้มีความนิยมกันหลายเส้นเดียวกัน
1: แม่นแล้วเป็นต้นเมนการเดินทางมาชมการแสดงหุ่นยนต์อัศริยะที่ตามเบิ่งการยิงลูกศรไฟส่งยานอวกาศและก็การท่องเที่ยวแบบไปอื่นๆอยู่จีนด้วนแต่ได้กลายเป็นโครงการที่ดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
0: ถูกต้องที่สุดการสมการแสดงหุ่นยนต์มนุษย์อัศริยะรอบหนึ่งพร้อมได้กลายเป็นขั้นตอนที่ประจักษ์ตาหลายที่สุดในขบวนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศหุ่นยนต์มนุษย์ประเภทต่างๆบ่เพียงแต่สามารถแสดงเสกเครื่องดนตรีที่เต็มปงได้ยังสามารถบรรษาการคมนาคมจนถึงสามารถขึ้นเวทีสกมวยได้ตามใจ
1: นับตั้งแต่เดือนมิถุนาของปีนี้เป็นต้นมานี้เขตการบินไฮลำของประเทศจีนได้เข้าสู่ระยะการยิงลูกศรไฟส่งยานอวกาศเรื่อยๆผู้สนใจในการติดตามชมการยิงลูกศรไฟดังกล่าวในก็เพิ่มขึ้นติ๊กๆนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนหลายเข้าดินแดนประเทศจีนนี้เพียงแต่เพื่ออยากสัมผัสกับบรรยากาศของการยิงลูกศรไฟส่งยานขึ้นสู่อวกาศแผนการยิงที่มันเที่ยงและสภาพการยิงตัวจริงที่ประจักษ์ตาเฮ็ดให้ผู้ฮักมักด้านการบินของต่างประเทศเลือกที่จะมาชมการยิงลูกศรไฟอยู่จีนนับมื้อนับหลายขึ้นนั่นเอง
0: ว่าแท้เกษนาก็มีความสนใจหลายเกี่ยวกับการชมการยิงลูกศรไฟส่งยานขึ้นสู่อวกาศเพราะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านการยิงลูกศรไฟนี้มันเป็นเรื่องที่หาชมได้ยากหลายในเมื่อก่อนตอนนี้ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับตัวจริงแล้วคิดว่าบ่มีไผสิบ่อยากไปเนาะ
1: แม่นแล้วผมเพิ่นก็มีความสนใจเช่นเดียวกันเกษนาเพราะว่าผ่านมานี่ก็ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแม่นเหตุการณ์ล่าสุดอยู่เขตทะเลแขวงไหหลำแม่นการยิงลูกศรไฟส่งยานอวกาศอยู่กำปั้นกลางทะเลเลยภายหลังที่ยิงจรวดส่งยานแล้วจรวดนั้นก็จะกลับคืนฐานอย่างปลอดภัยและก็สามารถนำเอามาใส่คืนได้ทึมอีกซึ่งเทคโนโลยีแบบนี้แม้นมีเพียงประเทศจีนหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่สามารถเฮ็ดได้ในตอนนี้อันได้สร้างความน่างึดงออัศจรรย์ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศและก็ชาวเน็ตทั้งหลายที่ได้เห็นข่าวดังกล่าวน่าสนใจอีหลี
0: นอกจากการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในด้านต่างๆที่เว้ามาขังถึงนั่นแล้วพันมานี่พวกเขาก็เคยได้เว้าถึงการท่องเที่ยวในยามพักฤดูร้อนคืออยู่ห้องพารีเลก้านครหลวงปักกิ่งที่มีอายุ100ปีนั้นมันได้ผสมประสานความสมจำของการพารีเลก้ากับมรดกการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งบวกกับความเจริญด้านวัฒนธรรมอุตสาหกรรมจึงเฮียไทยของผลิตเลก้าได้กลายเป็นปองเยี่ยมที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศซอกฮู้การหันเปลี่ยนรูปแบบด้านอุตสาหกรรมของจีน
1: แม่นแล้วเคียงคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่นับมือมีความก้าวหน้าขึ้นและมีความทันสมัยขึ้นคิดว่ามรดกที่เก่าแก่เหล่านี้คงจะมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์นับมือนับหลายขึ้นท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี้พอเฮาพักกันตื่นอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการของเราแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ก็น้ำทานกับคำว่าสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาตำนั้นรายการสู่ทานฟัง
1: หวังว่าเสียงเพลงที่เขาเปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความบุบานมนซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ความให้เกียรติตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
0: ้ท่านผู้ฟังพันไปบางกินีผู้ตามนั้นรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศพิเศษได้เน้นถึงการท่องเที่ยวการสมการนิ้งลูกศรไฟสมยันเขื่อนสู่อากาศของจีน
1: ซึ่งถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ได้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งหลายโดยเฉพาะแม่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศและเคียงคู่กับการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมชมชอบหลายนั้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้สัมผัสกับขบวนการผลิตจากจีนอย่างแท้จริงนับมือนับลายขึ้นส่วนประสบการณ์ที่เห็นกับตาแบบนี้ก็ได้หันมาเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจและก็ความคงคอยต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆของจีนถือว่าเป็นการนำเอาหีบเป่าเข้ามาประเทศจีนแล้วก็เอาหีบที่จัดสินค้าใส่จนเต็มกับคืนประเทศของตนเอง
0: แมนแล้วอยู่ในหีบเดินทางของนักท่องเที่ยวบ่แมนเครื่องระลึกจากแหล่งท่องเที่ยวหรือขนมเพื่อนเมืองจีนอีกแล้วหากแมนผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าต่างๆคือโยเขตการค้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขวาช้างเป่ยมือถือรุ่นพับพร้อมได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศญาติชิงกันซื้อ
1: นับแต่ต้นปี2026จนฮอดปัจจุบันวิสาหกิจเวนตา AI ภายในประเทศจีนก็ได้เปิดเผยผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ตามๆกันออกมาปริมาณการผลิตของวิสาหกิจจีนก็ได้ปรากฏออกด้วยท่าเอียงที่เพิ่มขึ้นอย่างว่องไววิสาหกิจจัดซื้อต่างประเทศบ่น้อยพากันเดินทางมาจัดซื้ออยู่จีนเฮ็ดให้กำลังแข่งขันของแว่นตาไอของจีนนี่ก็นับมือได้ครับเพิ่มทวียิ่งยิ่งขึ้น
0: ส่วนหุ่นยนต์มนุษย์อนามัยก็ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมชมชอบหลายจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศตามตัวเลขข้อมูลจากด้านภาษีจีนให้รู้ว่าใน5เดือนทำนิดของปีนี้ยอดปริมาณการส่งออกหุ่นยนต์มนุษย์ของจีนได้มีถึง 10,377,000 เครื่องยอดมูลค่าการส่งออกได้มีถึง 19,990 ล้านหยวนในนั้นการส่งออกหุ่นยนต์อนามัยและหุ่นยนต์มนุษย์อัศรินยะรายรวมแล้วมีถึง 18,990 ล้านหยวน
1: ทั้งหมดนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ได้รับผลประโยชน์จากการนำใส่นโยบายยกเว้นวีซ่าด้าน

0: ียวต่อ50ประเทศตามลำดับและใช้นโยบายยกเว้นวีซ่าข้ามแดนเป็นเวลา240ชั่วโมงต่อ55ประเทศตามตัวเลขข้อมูลจากองค์การคุ้มครองชาวอพยพแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ชาวต่างประเทศที่เข้าแดนจีนโดยได้รับการยกเว้นวีซ่าในมีถึง 17,815,000 เถือคน
1: ในขณะเดียวกันกำลังแข่งขันของการผลิตจากจีนในสากลก็ได้มีตัวเลขที่ดีตามตัวเลขของมูลล่าสุดจากสมาคมอุตสาหกรรมรวนยวนจีนไฮฮูวานับแต่เดือนมังกรหาเดือนมิถุนาคมปีนี้การส่งออกรวนยวนนี้ถึง 5,96,000 คันเพิ่มขึ้น 65.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซร์และเดียวกันของปีกายการส่งออกรถไฟฟ้ามีถึง 2,355,000 คันเพิ่มขึ้น 1.2 เท่าเมื่อเทียบไซร์และเดียวกันของปีกายส่วนในของเขตเครือบินบ่มีคนขับหรือโดรนใน2เดือนต้นปีนี้จำว่าการเติบโตของการส่งออกโดรนอยู่นครเซินเจิ้งจีนมีถึง 66.9 ส่วนห้อยขนาดการส่งออกอยู่อันดับหนึ่งของทั่วประเทศ
0: ความหับหู้ต่อการผลิตจากจีนของประชาคมโลกจากการผลิตแทนด้วยราคาถูกหันเป็นการผลิตอัศริยะด้วยการผลิตสร้างใหม่ซึ่งบ่ได้จำกัดการผลิตภัณฑ์เท่านั้นหากเป็นความเห็นดีต่อกำลังตัวจริงด้านเทคโนโลยีและความอาสามารถด้านการผลิตสร้างใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตก็แม่นย้อนการหันเปลี่ยนความหับหู้แบบนี้เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสนใจและมีความคล่องคอยต่อการทัศนศึกษาอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมของจีนและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีน
1: เอาล่ะคุณแพงมาฮอนนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกียรติศนาและหงแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศคิดว่าบรรดาท่านผู้ฟังที่มีความมักฮักและสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคงจะมีความสนใจหลายเนาะ
0: แม่นแท้พิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวลาวที่อยากมาเที่ยวจีนในระยะนี้นี่ก็มีหลายทางเลือกอีกไหมในการท่องเที่ยวประเทศจีนเพราะว่าระเบียบการวิธีการในการบริการวีซ่าอยู่แล้วก็สะดวกสบายง่ายดายหลายขึ้นกว่าเก่าแล้วการไปมาหาสู่ก็ง่ายดายรวมทั้งวิธีการจ่ายและก็การซื้อสินค้าแล้วได้รับคืนค่าภาษีก็ล้วนแต่มีความสะดวกสบายหลายขึ้นเพียงแต่ซื้อปี้ยนต์หรือว่าปี้รถไฟใบหนึ่งก็สามารถเดินทางมาเที่ยวจีนได้เลยสามารถเห็นสภาพตัวจริงกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วย
1: แม่นแล้วตามกระแสของการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี้ได้เฮ็ดให้โลกเห็นว่าจีนพร้อมแสดงให้เห็นกำลังที่แข็งในด้านการผลิตทานการผลิตด้วยท่าทีที่เปิดประตูสู่ภายนอกและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจตนเองกว่าเก่าเพื่อเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวตามประเทศทุกคนสามารถมีความเข้าใจต่อประเทศจีนหลายกว่าเก่า
0: แม่นแท้นอกจากจีนจะสุ่มใส่การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านต่างๆแล้วปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็ยิ่งต้องได้รับประกันสูงที่สุดคือหุ่มเพงที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ปักกิ่งนี่มาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วก็บ่เคยเห็นเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นต้นว่าปัญหาการตั้วต้มโสโกงด้านราคาบ่ปัญหาการลักเครื่องของนักท่องเที่ยวบ่หรือการทําให้ห่างกายบ่แต่ปรากฏการณ์อื่นๆก็บ่ค่อยเห็นหรือว่าบ่ค่อยปรากฏเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี้เวลาของรายการขอใกล้จะหมดแล้วผู้ตามนักรายการขอขอบใจเพื่อมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามฮักฟังกว่าเขาส่งคนล้มกันได้ต้นจนจบ

0: บอย่าลืมท่านสามารถฟังไลฟ์กันล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมงเวลาเดียวกันนี
1: ้ภายหลังที่ฟังรายการพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นหยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื้มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายสองทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ lounge.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMGFM93 พร้อมกันนั้นยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื้มอีกตามที่อยู่ lounge@cri.com.cn
0: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใจให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
1: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่หูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีมีรายการที่หักแพงยิ่งดีต้นธรรมนาทานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอ CMG FM 93 MHz ในรายการวันนี้ตะละวันจะเน้นน้ำหุบเงาเลื่อนในสุฟังที่มิสวาสู่หบน้องเลือดอยู่ผู้ขวัญเหนียวในระดูใบไม้ลวนปี1934ก่อนกองทัพแดงส่วนกลางจะเริ่มเคลื่อนย้ายทางยุทธศาสตร์กองทหารที่6ของกองทัพแดงได้หับคำสั่งให้บุกไปทางทิศตะเวนตัวก่อนในฐานะเป็นกองน้ำหน้าของการเดินทับทางกายเข้าสู่เขตสายแดนระหว่างแขวงหูหนานกวางซีและกุ่ยโจวเพื่อสำรวจเส้นทางเดินทับท่วงเดิงกำลังของพรรคกุมินตั้งและพาวงปิดล้อมเปิดทางให้กองทัพแดงส่งกลางหูบเงาเรื่องสู่ครบน้องเลือดอยู่ผู้คนเหนียวน้ำใส่บ้านหบผู้คนเหนียวที่เมืองสิเชียนแขวงกุ่ยโจวเป็นต้นแบบความจริงสุ่มสายทานเทียนหายชิงหัวหน้ากองพันใหญ่ที่52สังกัดกองพันใหญ่ที่18ของกองทัพแดงท่านเจ้ายี่ผงหัวหน้ากองห้อยท่านเฉินซื่อหลงนักป่อแก่และนักหบหนุ่มกองทัพแดงกลุ่มหนึ่งหูบเงาเรื่องนี้ได้ถ่ายทอดภาพการสู่หบที่ดุเดือดอย่างน่าตื่นเต้นพลทางบอกเราเรื่องราวที่เธอปิดบังมาเกือบห้อยปีสำหรับเนื้อในละเอียดเคอร์เนลแดดแดปานี่จะให้ทำฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาเล่าตะละวันจานเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้แต่ละวันจะเล่าสู่ฟังต่อตอนเปิดสระหุบเงาเปลวไฟสงครามได้ปกคลุมบ้านต่างๆอยู่เขตภาคตะวันออกของกุยโจวกำลังทหารของพรรคกุมินตั้งได้ไล่ล่ากองทหารที่6ของกองทัพแดงตลอดทางระหว่างทางนั้นได้จุดเผาฆ่าฟันและปล้นจี้เอาทรัพย์สินจับสาวบ้านมาให้เปลี่ยนผู้นำทางบังคับกดขี่ขู่ฮีดเอาเสบียงอาหารจากภาษาสวนท้องถิ่นอย่างปะเทือนเจ้ายี่เผิงหัวหน้ากองห้อยได้น้ำพากำลังเข้าไปสอดแนมในเขตบ้านอย่างปิดหลับซึ่งสามารถเห็นกับตาบาศัตรูทำให้ภาษาสวนต่างกับกองทัพแดงผัดเนื้อมันระเบียบวินัยที่เข้มงวดคือเมื่อผักเสาอยู่เฮือนเสากสิกรหรือเห็นภาษาสวนพบความหนุ่งยากต้องเคารพแบ่งน้ำใจเพราะว่าจะเป็นเงินอาหารและเหือแห้งแมนประกอบส่วนช่วยเหลืออย่างจริงใจอันสำคัญแมนบ่แต่ต้องสิ่งของใดของประชาชนเวลานั้นกำลังลักของกองทหารได้เคลื่อนทัพไปฮอดบริเวณสือเชียนศัตรูหลายแสนคนได้วิล้อมทั้งสี่ด้านสภาพการอันตรายที่สุดท่านหลงหยุนหัวหน้ากองพลได้จับวางกำลังอย่างหีบดอนโดยสร้างไห่เทียงไห่ชิง

อนาของพันยายที่52นำพาหนักหบ800คนไปแนวหลังเพื่อตัดกำลังศัตรูเป็นเจ้าการดึงความสนใจเฮ็ดให้กำลังลักของศัตรูมุ่งหน้าไปผู้คนเหนียวที่ส่งสันลาซาเพื่อเนียดเอาเวลาให้กำลังลักเคลื่อนย้ายไปได้สะดวกเวลาหับคำสั่งเทียหายชิงได้เหลียวเบิ้งขบวนเคลื่อนทับอันยาวอยู่เบื้องหลังแล้วได้ให้คำมั่นสัญญาตัวหัวหน้ากล่อมผลว่าขัวเพียงแต่ยังมีคนเจอพวกเขาได้พวกเขาก็จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปคำว่าสันสานีได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่บ่สนใจน้ำความตายอย่างเลยของบรรดาหนักหบปานี้ใจท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วดาราวันจะรอสุฟังต่อ

ฟังเพลงผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้เดี๋ยวเราจะเล่าสู่ฟังต่อผู้คนเหยวมีหน้าผาสูงชัน3ด้านมีเพียงทางแคบเส้นเดียวที่นำไปสู่ยอดภูซึ่งเป็นเขตที่มันสกัดกั้นตามธรรมชาติทำแหม่มบอนที่มีปลายบ่มีกับเทียหายชิงได้นำพากำลังทหารเหยียดยอดภูอย่างหวงไว้ก่อสร้างสิ่งกีดขวางแบบง่ายศัตรูที่มีจำนวนหลายได้บุกเข้ามาเหมือนดังฝูงผึ้งเปื้อนใหญ่เบาและเปื้อนใหญ่นักแต่ยิ่งถล่มเป็นระยะระยะทั้งเนินภูมีเศษหินพุ่งกระจายมีควันไฟปกคลุมไปทั่วนาหบทั้งหลายได้อาศัยหน้าผาเป็นกำบังแล้วตีตอบโต้อย่างองอาจและสามารถตีถอยการบุกโจมตีของศัตรูได้หลายกว่า10เทือลูกเปือนคอยมดปลายเทือละเล็กละน้อยทหารบาดเจ็บหนักมือนำลายขึ้นกำลังทหารได้รับความเสียหายอย่างนักนองแต่บ่มีภายถอยหลังจักคนเดียวเฉินซื่อหลงหน้าเปาแก่หนุ่มได้ติดตามกำลังทหารอย่างใกล้ชิดตลอดมาถูกข้างที่บุกโจมตีถูกข้างที่ถอยป้องกันเสียงแกได้ต่างก้องกลางวานไปทั่วหอมผูกลายเป็นเสาค้ำทางจิตใจของหนักหบทั่วกองพันใหญ่เจ้าอี้ผงหัวหน้ากองห้อยได้นำพากองห้อยสอดแนมเฝ้ารักษาอยู่แนวหน้าดับอยู่ปลายเปิ่นจนงอกหักแขนได้หับบาดเจ็บแต่ก่อนยังป้องกันดันปากทางอย่างได้เดียวใส่เลือดเนื้อของตนสกัดกั้นการบุกโจมตีของศัตรูนาหบแปดห้อยขนได้เดินกำลังไล่ล่าลายมือขนไว้ยามเนียนหนากำลังลักของกองทหารจึงสามารถอาศัยความมืดในกลางคืนพาวงปิดล้อมเข้าสู่ภูเหล็กได้ท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเล่าสู่ฟังต่อ

ฟังเพียงพามาลาท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการนี้ตะละวันกำลังเราหุบเหงาเรื่องสู่หบน้องเลือดอยู่ผู้คนอยู่สู่ฟังอยู่การสู่หบอย่างดูเดือดแกนเยาตลอดวันกองพันใหญ่ที่52ได้คอยมดลูกปืนและเสบียงอาหารจาก800กว่าคนยังเหลือเพียง100กว่าคนและถอยไปป้องกันหน้าผาที่ยอดภูศัตรูเห็นว่าการบุกโจมตีเปลี่ยนเวลาโดนนานแล้วยังบ่สามารถเหนียดของได้จึงใช้วิธีการที่โหดให้ต่ำซ่าคือจับประชาชนในบ้านอ้อมข้างเป็นตัวประกันโดยใช้ปืนจี้บังคับให้ชาวบ้านยังก่อนเพื่อเบี่ยงกำบังกำลังทหารแล้วคอยเข้าใกล้ยอดผาเถื่อละก้าวขณะนี้นาวขบกองทัพแดงอยู่ทั้งหน้าผาได้ตกอยู่ในสภาพเกินพวกเขาคล้ายบ่ออกในทันทีถ้านิ้งตอบโต้ลูกเปิลก็จะผิดเป้าเถื่อประชาชนที่เป็นตัวประกันยังหลีกบ่ได้ถ้าวางอาวุธก็จะตกเป็นเสลยเสิร์กถึกตู่ถูกเหยียบยำภาพของหุบเงาได้ยุดยุสีนาที่ซับส่วนคอมบันดานาหบบางคนกำเบือนไหว้แน่นไปนิ้วมือจุนเขาโยนกำเปืนโดนๆก็ประหยัดกดไกเปืนบางคนเน้นเบิงชาวบ้านที่ห้องไห้อยู่ติ่นผูขอบตาแดงกำในใจเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเทียหายชิงเยือนโยแคมป์ผาเน้นเบิงประชาชนและศัตรูที่กำลังก้าวไข่ใกล้ได้ข้อมประกาศด้วยเสียงดังตัวหนักหอบทั้งหมดว่าพวกเขาแม่งก่อนทับของประชาชนปืนแม่งใส่สำหรับนิ้งศัตรูเด็กหักจะบ่หันปากกระบอกปืนใส่ประชาชนคำว่าสันสันเพียงประโยคเดียวเมียนลักมันพื้นฐานของอุดมการณ์ที่กองทัพแดงเนยมันมาตลอดชีวิตปานี้ใจท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วดาราวันจะรอสุฟังต่อ

ฟังเพลงผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้เดี๋ยวเราวันจะเราสู่ฟังต่อสะดูเก้าขายใกล้เธอละเก้าวงปีล่มแคบเข่าเรื่อยทั้งถอยได้ถือตักขาดหมดสิ้นเพื่อปกป้องหนักขบที่เหลือเทียหายชิงหัวหน้ากองพันใหญ่ได้บุกออกจากเขตที่มันและตัวสู่กับศัตรูด้วยตัวผู้เดียวถือศัตรูยิงหลายลูกจนเสียชีวิตอย่างกล้าหาญเมื่อเห็นหัวหน้ากองพันใหญ่ล่มลงหนักขบทั้งหลายเต็มมาด้วยความโศกเศร้าและเครียดแค้นแต่คนยังบ่นยอมยิงไปทางประชาชนหัวหน้ากองห้อยเจ้าอี้ผงได้เอาดาบปลายปืนออกมาแกะสลักเป็นหนังเสือใหญ่6ตัวกองทัพแดงโปขาประชาชนไว้ทั้งหินแคมผาหอยเขียนฝังลึกลงในหินกลายเป็นคำปฏิญญาณที่ยิ่งยงตลอดไปทุกคนเข้าใจดีว่าจะทำให้ประชาชนก็บ่ได้จะยอมเป็นเสลยเสกโดยเธอดูถูกก็บ่ได้มีเพียงดกลงจากนาภาเท่านั้นจึงสามารถรักษาความเชื่อมั่นและเกียรติศักดิ์ศรีไว้ได้นาหบทั้งหลายแต่ยุบปืนในมือขึ้นแล้วทำลายปืนให้เป็นเล็กเศษและถิ่มลงนาภาจนหมดเล็กหักจะบ่ให้ตกอยู่ในกำมือศัตรู城市

ร้องนับเป้าแก่หนุ่มแต่มัดแก่ไว้กับข้อมืออย่างแน่นหนาออกแห้งเป้าแก่บุกโจมตีเป็นเทือสุดท้ายเสียงแก่ได้ตั้งกล้องไปทั่วหอมผู้อย่างแน่วนั้นทั้งสลดใจและสง่างามบ่มีความเตือนตกใจบ่มีเสียงห้องไห้นักขบกองทัพแดงน้องค่อยกว่าคนที่มีบาดแผลเต็มทั้งกายได้ช่วยเหลือกันแบ่งหาบจัดแจงสุดทหารที่คานไห้เหี่ยมห้อยจัดแถวยามเปลี่ยนระเบียบโดยหันหน้าไปทางทิศที่กำลังลักพาวงล้อมพวกเขาได้ห้องเขินพร้อมกันย้อมตายดีกว่าเป็นเสลยเสิร์กย้อมตายดีกว่าทำให้ประชาชนเสียงห้องดังก้องสะเทือนไปทั่วภูเขาตัวมาพวกเขาได้ตกลงจากหน้าผาที่สูงกว่า70เมตรอย่างมุกหน้าโปถอยเพื่อความเป็นธรรมเมื่อเห็นภาพนี้ประชาชนที่ถือบังคับต่างก็ห้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มเมนแต่สตูที่ไลลาก็ได้ยุยืนเงียบๆในใจเกิดความสะเทือนมีเพียงเฉินซื่อหลงที่ถูกเครือไม้ยูนาผาแกะและพันตัวไว้สุขดีที่รอดชีวิตตัวม้าถือสาวบ้านท่องถิ่นสวยชีวิตปิดบังชื่อเสียงอยู่ที่สือเชียนและประปักษาพวกเขาที่ฟังกระดูกผู้จุงฮักพักดีแห่งนี้ไปตลอดชีวิตปานี้ใจท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วดาราวันจะรอสุฟังต่อ

ฟังเพลงผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้เดี๋ยวเราจะเล่าสู่ฟังต่อท่านผู้ฟังจนฮอดต้นศตวรรษที่21เรื่องราวของผู้คนเหนียวจึงได้เป็นที่หับหู้อย่างกว้างขวางสาเหตุเมียนเอกสารประวัติศาสตร์ขาดหายไปอย่างให้แห้งสนามหบตั้งอยู่ห่างไกลปิดล้อมและผู้เห็นเหตุการณ์มิดเงียบย้อนบาดแผลทางจิตใจทั้งในเวลานั้นขาดกำลังการสำรวจภาคสนามประวัติศาสตร์ของผักยังเป็นระบบจนกว่าผู้ปฏิบัติงานประวัติศาสตร์ของ

้าในเวลานั้นขาดกำลังการสำรวจภาคสนามประวัติศาสตร์ของผักอย่างเป็นระบบจนกว่าผู้ปฏิบัติงานประวัติศาสตร์ของอย่างชัดเจนภาพกล้องหันมาใส่ผู้คนเหนียวในปัจจุบันต้นแบกเขียวอมทุมอนุสาวรีย์ตั้งอยู่สง่างามประชาชนที่มาไหว้อาลัยลั่งไหลมาบ่ขาดสายนาหบกองทัพแดงที่โดดผาในปีนั้นส่วนหลายมีอายุเพียงประมาณ2ปีกำลังอยู่ในวัยหนุ่มที่สดใสแต่ได้สละชีวิตเพื่อบ้านเมืองและประชาชนในมือของพวกเขาบ่มีอาวุธทันสมัยเบื้องหลังบ่มีกำลังหนุนสิ่งที่นำพาพวกเขาข้ามผ่านหน้าผาความเป็นความตายนั้นเมียนอุดมการที่จะกู้ชาติจากความอันตรายเมียนอุดมการที่จะปกป้องปวงชนผู้ออกแห่งงานหุบเงาเรื่องสู่ครบหนองเลือดอยู่ผู้คนเหนียวเฮ็ดให้ประวัติศาสตร์ที่เธอปิดปางตอนนี้ได้กลับมาเห็นแสงสว่างอีกครั้งเพื่อแสดงความเคารพตัวความเชื่อมั่นของกองทัพแดงแสดงให้เห็นจิตใจแห่งความจงรักภักดีกล้าแบ่งหับความรับผิดชอบและกล้าเสียสละชีวิตเอาละท่านผู้ฟังฮอดตอนนี้รายการดาวประกายเสียมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วหวังว่าฟังการเล่าเรื่องหุบเหงามื้อนี้แล้วท่านจะได้รู้ประวัติศาสตร์ตัวแหน่งของจีนพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

เส้นทางสายไหมทั้งทะเลในราชวงศ์ฮั่นอยู่ทั้งทะเลก็มีเส้นทางสายไหมเส้นหนึ่งซึ่งเริ่มจากท่าเรือของแขวงกวางตุ้งในปัจจุบันเดินเรือประมาณ10กว่าเดือนจึงไปฮอดไทยและอินเดียทูตของราชวงศ์ฮั่นนำเอาผ้าไหมและค้ำไปแลกเปลี่ยนนิ้นสีค้ำที่มีชื่อเสียงของแห่งนั้นในราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกเรือใบของจีนสามารถไปฮอดทวีปแอฟริกาและสั่งการไปมาหาสู่กันโดยกงกับ

และหยาเจริญไคหยวนไคหยวนเม่นซื่อบีและหยาต้นคงบีลงจีฮ่องเต้เฉียนจงของราชวงศ์ถังเริ่มแต่ปีเจิ้นกวนของฮ่องเต้ไทจงพ่อท่ายปีไคหยวนรวมทั้งหมดนี้หนึ่งพ้อยกว่าปีราชวงศ์ถังมีความเจริญหงเฮืองอย่างรอบด้านในประวัติศาสตร์เอิ่นว่าเป็นระยะเจริญไคหยวนฮ่องเต้เฉียนจงเม่นหลานของอู่เจิ้กเทียนภายหลังขึ้นครองราชแล้วพระองค์ตั้งอุดมการณ์สืบทอดภารกิจของฮ่องเต้ไทจงนำใส่คนที่มีความสามารถหับฟังความเห็นที่ถูกต้องของเสนาอามาตย์และพวกของประเทศย่างเอาจริงเอาจังมีปีหนึ่งเกิดภัยตักแตนอยู่แขวงเหือนั้นเมื่อตักแตนบินมาเป็นสีดำเป็นแผ่นใหญ่จนบางแสงตะเวนพืชพันธัญญาหารในนาถูกตักแตนกินหมดหลายคนเห็นว่านี่แม่นภัยพิบัติที่ฟ้าลงโทษมนุษย์แต่ฮ่องเต้เฉียนจงถ้าฟังความเห็นของอัครมหาเสนาบดีโดยเห็นว่าตักแตนเพียงแต่เป็นแมงไม้สนิทหนึ่งเท่านั้นก็เป็นดาย่านดอกควรปราบปรามพวกมันย้อนว่าใส่มาตรการที่บังเกิดผลภัยตักแตนอยู่แห่งต่างๆล้วนได้ถูกสำหรับแก้ไขในเช้าปีต้นที่ฮ่องเต้เฉียนจงของราชราชวงศ์ถังมีความเจริญหงเฮืองที่สุดนักกวีผู้ยิ่งใหญ่คือตู้ฝูเคยพรรณนาในกวีเรื่องหวนเคือนว่าในหยาดเจริญที่สุดของไคหยวนจนเมืองน้อยก็มีหมื่นกว่าครอบครัวกสิกรรมมีผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ทุกปีธัญญาหารจนเต็มสางของรัฐและของประชาชนชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั้งมีที่สุดในระยะปีไคหยวนสังคมสงบการค้าและการคมนาคมก็พัฒนาหลายนครยางโจวตั้งอยู่บอนเสื่อมต่อกันระบางคลองใหญ่และแม่น้ำยางสีเกียงนักธุรกิจเต้าโฮมกันอยู่แห่งนี้เมืองนี้เจริญหุ่งเหืองที่สุด

การค้าเรียนวัฒนธรรมและเทคนิคสังคมสักดินาเจียนมีความเจริญรุ่งเรืองที่บ่เคยมีมาก่อนนี่ก็แม่นไล่หยัดเจริญไข่เหยือนที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์จีน

Thalai Sai Dak Lamakan Thalai Sai Dak Lamakan ตั้งอยู่ในหลงทาลีมูจากทิศตะวันออกฮอดทิศตะวันตกมีความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตรจากเหนือฮอดใต้กว้างประมาณ400กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ

330,000 กิโลตาแมตต์แมนทะเลซ้ายที่กว้างใหญ่ที่สุดของจีนและก็แมนทะเลซ้ายเขื่อนที่ใหญ่ที่สองของโลกอยู่ทะเลซ้ายตากลามาการมีน้นดินซ้ายหลายคู่แบบธรรมดาแล้วสูงกว่า100เมตรบางน้นสูงถึง200ฮอด300เมตรเขตทะเลซ้ายอากาศแห้งแล้งที่สุดบางเทื่อมดปีก็บ่มีฝนตกเงื่อนไขดำรงชีวิตขี้ห้ายที่สุด

จ้างเหิงนักวิทยาศาสตร์จ้างเหิงเป็นคนนานยางแขวงเฮอนานเพิ่นแม่นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเลิศของราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกก็แม่นหนึ่งในนักดาราศาสตร์ก่อนหมู่ในโลกเพิ่นมักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ที่สุดผู้ปกครองได้ยินว่าเพิ่นมีความรู้สูงก็แต่งตั้งให้เพิ่นเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบันทึกประวัติศาสตร์และปฏิทินผ่านการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเพิ่นได้ค้นคว้าเฮ็ดเครื่องขวัญเทียนยีเครื่องบัดแทกดาราศาสตร์ถ้าแม่นปรากฏการดาราศาสตร์ที่สำคัญที่ฮู้แล้วล้วนแต่ขวัญอยู่ถึงขวัญเทียนยีในระยะละสูงฮั่นตะเวนออกเกิดแผ่นดินไหวเรื่อยๆคนในสมัยนั้นบ่ฮู้วิทยาศาสตร์นึกว่าแม่นเทวดาฟ้าแทนลงโทษแต่จังหังเห็นว่าแผ่นดินไหวแม่นภัยธรรมชาติสนิทหนึ่งโดยอิงตามการวัดแทกต่อแผ่นดินไหวในปี1932เพิ่นได้ประดิษฐ์สร้างเข้าฟังที่ทุ่งยีซึ่งแม่นเครื่องวัดแทกทิศของแผ่นดินไหวเครื่องทำอิฐในโลกภายหลังเครื่องนี้เห็นแล้วๆก็วางไว้อยู่ป้อมดิ่งทายของราชสถานีลั่วยางในมื้อหนึ่งของเดือน2ปี1338ปากมังกรทีไปทิศตะเวนตกของเครื่องที่ทุ่งยีได้ขายหมักบานทองออกมาและตกลงใส่ปากของคันคากที่เฮ็ดด้วยทองที่วางไว้อยู่อ้อมเครื่องนี้นี่ก็หมายความว่าอยู่ที่ตะเวนตกได้เกิดแผ่นดินไหวแล้วแต่อยู่ลั่วยางสัมผัสบ่มีความรู้สึกอย่างเลยฉะนั้นคนทั้งหลายก็เว้าว่าเครื่องวัดแทกแผ่นดินไหวของจางเหิงแม่นการขีดตัวคนแต่ว่าผ่านไปหลายมื้อแล้วก็มีคนมาจากภาคตะเวนออกเสียงใต้แขวงการสู้มาแจ้งว่าแห่งนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวในหลายมื้อก่อนข้อต่อนั้นคนทั้งหลายจึงเสือเพิ่นนี่แม่นเธอทำอีทในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ใส่เครื่องมาวัดแทกทิศทางของแผ่นดินไหวนอกจากจีนแล้วจนมาฮอดศตวรรษที่13จึงมีเครื่องที่คล้ายคือกันกำเนิดขึ้น

หนองท่ายหูหนองท่ายหูตั้งอยู่เขตระหว่างแขวงเจียงซูกับเจ้อเจียงมีเนื้อที่ 2,425 กิโลตารางเมตรอยู่เขตหนองมี48เกาะ72จอมภูเฮ็ดให้มีทิวทัศน์สวยงามหลายจึงได้น้ำมันหยดมาหนองที่งามที่สุดของจีนทุ่งหญ้าท่ายหูมีอากาศอุ่นและสุ่มดินอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำล้ำเสียหลายแม่นเขตที่ในน้ำมีป่าในน้ำมีเขาอยู่อ้อมหนองท่ายหูมีเมืองซูโจวและอูซีเป็นต้น

สี่นิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม้นหมายถึงสี่นิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสี่นิทานนี้แม้นเรื่องความหักหมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่ง

นางขาวกับสี่เซียนณมือบุญอนาไมสุสานหรือภาษาจีนเอิ้นว่าชิงหมิงเจ๋อยู่แคมป์หนองตาเวนโต๊กซีหูเมืองหางโจวมีดอกไม้แดงและต้นเหลียวเขียวอุ้มทุมทิวทัศน์ของหนองและภูที่อยู่อ้อมหนองสวยงามที่สุดงูสองโตที่กับเพศเป็นคนคือปายสู่จนนางขาวและเสี่ยวชิงมาลินอยู่แห่งนี้ในเวลานั้นฝนฝอยและดูใบไม้ปงตกลงมาสองคนถือโอกาสขอยืมคันหอมได้ทำความหู้จักกับสี่เซียนนักเขียนหนุ่มปายสู่จนกับสี่เซียนมาคักกันบ่ดนสองคนก็แต่งงานหลังจากนั้นสองคนได้เปิดห้านขายยาทั้งปินปัวพญาตให้ประชาชนชีวิตของสองคนมีความสุขหลาย

บ่นึกบ่ฝันเลยว่าพระฝาหายของวัดจินซานได้เห็นข้าเจ้าที่เป็นคนกับงูแต่งงานกันก็อยากแยกข้าเจ้าจากกันทําอีดพระฝาหายลักบอกสีเซียนว่านางขาวเป็นงูที่กับเพศมาเป็นคนและใส่กลอุบายให้นางขาวกับเพศเป็นงูขาวหลังจากนั้นก็ได้กักขังสีเซียนอยู่ในวัดจินซานนางขาวกับเสี่ยวจิงมาฮอดวัดจินซานเพื่อห้องขอให้พระฝาหายปล่อยตัวสีเซียนแต่พระฝาหายบ่ยอมย้อนบ่มีวิธีอื่นนางขาวก็ใช้อิทธิฤทธิ์เฮ็ดให้น้ำท่วมวัดจินซานและต่อสู้กับพระฝาหายย้อนว่านางขาวถือพาจึงบ่สนับพระฝาหายพระฝาหายเก็บนางขาวเข้าไปในถ้วยคำและถูกแต่งอยู่ใต้ธาตุไหลฟึงอยู่แคมหนองตาเว้นตกผัวเมียที่หักกันคู่นี้จึงถูกแยกจากกันแต่เสี่ยวชิงสัมผัสตนหนีออกจากวัดจินซานลี่ฝึกแอบอิทธิฤทธิ์ในที่สุดก็เอาสนะพระฝาหายได้และบังคับให้พระฝาหายเข้าไปอยู่ในท้องของปู่แล้วซวยนางขาวที่อยู่ใต้ธาตุนับแต่นั้นมานางขาวกับสีเชียนจึงได้กลับคืนมาอยู่น้ำกันอย่างมีความสุขนิทานงูขาวนี้ได้สร้างตัวละครงูที่กับเพศมาเป็นคนที่สวยงามใจดีและเด็ดเดียวได้สรรเสริญความหักที่บริสุทธิ์พุทธพอง

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป